0: ตกินมาไลค์ก็ส่งกันสมัชชาไฟมันตาใจเนี่ยสมัชชาไฟมันฮารุงรูฟต์นักก็ยังกตันไลค์ก็ส่งนักกตันตาใจนักบัจจิกสัมนิดราด
1: ในอากาศวันนี้ด้านนักดิบริกรมีดิอัมวีเอฟซีป้าซีซับซีจอมซีเมตรหุบป้าจิตเซบ่ากิโลฮัสเมมือจลังคำไต่คำตีเขาก็มาห่อมาในวันตรังกนวยหลังนี้ปีใดสองเฮงป้าเศร้าดูอีกนาจีปีมือสองเฮงเศร้าหุหนึ่งมีในสิบเจ็ดวันน้ำห่อวันที่คนซิงคนเมืองตั้งไล่เหมาะสมน้ำข้ามมาในเฮในทอมขาตาPresident Drupadi Murmu Lok Hanai di Judge and Supreme Court Nai Lok 33 Au Khun Si Au Pin 37 Kan Her Ka Chom Lui Promulgation of the Supreme Court Number of Judge Amendment Ordinance Pimu Song Hing Sao Hu Si Ho หนึ่งในเป็ดวันยันจิตนารีสามสิบใหม่นี่ยาตีบีเซกเตอร์เศร้าไฟอันหนึ่งไม่ไฟจับกันสู่นาไม่เอสเอ็มทีมินันตีดักกะดักกูยาตักฮันซีฮิตเชียวอิเล็กทริซิตี้ดีพาร์ตเมนต์เข้าไม่เราใครเฮกาตะขาทัดไหนมันเจ้านูเลมซีหื่นตีมอมมาไฟมอในหื้อปีนกะลบอมูในกัฟเวอร์เนอร์เลตินเนนเจเนอรัลเกตีปรนายกกัฟเวอร์เนอร์ซิตเอชั่นอันหนึ่งตั้งกบเงินเนื้อมันเศร้าเฮงนิยาติลูกบาวันอิตานากรไหมวันมังาตักหื้อกันกะน้ำหอArunachal Pradesh Private Education Institution Regulatory Commission One Manai Mai Farewell Program Annung Taktang Ma Na Commission Office Itanagar Mai Chahang Dr. Joram Ania Former Member Khong APPEIRC Taktang Full-Time Member of Niti Aayog New Delhi MaiFarewell program my chairperson Tisring Naksang officer Khansam staff member and commission khau ko khau nang kan yau nam ho wan manga mai niya ti si jo sa chela pake kesang district my state minister kanlem health and family welfare Bayuram WangeRubber Producer Society Office Kum Training Hall อันหนึ่งตักปุ๊ดโฮหะกันมาตะขามันมันว่ามันซีโจซาไหนจะฮิตให้ Rubber นีลงขันสำตั้ง Proper Training and Guidance Production ไหนเอาขันที่ลงนี่ซีเรากันหือมาManga ceremony an Tulang Pure Edible Oil Factory nai Niyati Industrial E-State Duilmail Taikhang Somil Pasigat mai Takput Ho Ka Factory nai Commerce Khansam Industries Minister Nayatu Dukam Tangman 38 Pasigat East MLATapi darang 37 Pasigat West MLA Ninong Iring Khansam 39 Mebo MLA Oking Taeng Tanglong Tangmeung Khau Nangkan Ma Nam Ho Taktang Kauha Edition An State Level Hangpan Dada Memorial Trophy Football Khansam Volleyball Tournament Nau Sipho Lakha Phu Mau Phu Sauในลกมังานิยาติอโลสเตเดียมเจลาเวสยังดิสตริกไหมตักปุตโฮกามเนื้อหิงไปหาปะละคาตูลินขันสำดิสตริกสปอร์ตออฟฟิเซอร์ลกเศร้าเป็ดดิสตริกออฟอนุชาประเดสตั้งใน ลกอิตานากรแคปิตอลรีเจนก็เขากันกาAgnivir Recruitment Common Entrance Examination ปีมือซองเฮงเศร้าเจ็ดในหลกเนินยุนวันเหลืองเอาซีตือสิบซองวันเนินยุนที่โกนำหอราคาอันหลกกนาผล Head Registry ในเขา Admit Card พระเจ้าหลกเว็บไซต์ www.joinindianarmy.nic.in ไหมดาวน์โหลดเอาเปลี่ยนนำหอMetrological Center Itanagar wa Nuwang Jela Upper Subansiri Siang Khansam Upper Siang District of Arunachal Pradesh Khansam Nu Jela Lower Siang West Siang Riparada Nekhau Mai Phun Ti Hiang Luong Nisi Lau Khai Kan Ma Nam Ho Khansam Chahang Mane Kau Kham Tu Khai Ne Nam Hoมันเนี่ยมุ่ยข้ามไหมลูกนั่งเจนว่ามันจีไม่ฮะในทอมขาตา